เอ้าจึงคะแนนอะไรคะขนาดตัวกระชังของตังชาวพงก็จังเจอแล้วพอดีจึงชาลกมาปันตานีเป็นชั่วทางแรกนะทีนี้ชาลกมาปันตานีเป็นชิบนี้ก็ปฐมานุขนาดแรกนะทีนี้จุนตาลนี้ชาลจีจุกฟาชาลทีนี้นี่ชาลเจ็บปวดโรคปวดในนั้นมุสงจากโอเอว่าเจ็บปวดโรคนี้ปวดในนั้นตัวนี้เบลัยนวันชกมาข้ากามันกบังบ่นีว่าไงเบลัยนนังกบมันนี้ทำยังไงทีนี้นี่ชาลนอหายงบุยปุริมงชาลฮันนี่ปาเลยจังไงตัวทีนี้นี่ชาลกามาปันดานีเบชบสุงอบนรกินก็ชาเลนทีนี้นี่ชาลกามาปันดานีก็บทมังค่ะบุยปุริมงเอว่าบิซาปุริมงนี่ลอยอบนรกินจังก็ลำชาเลนไอเอาคักเลยโอ้นรกอจราวจัตโนขนาดนั้นบางีเอวากกชลัยนันบางีนรกจัตโนนัสิงตงไปนะสังอจราวกกลำชลัยนัยที่นี่ชัลกามาปันดานีเบชโบวิซาปุริมานีลอยอวนรกีกกลำ

ฉันดอนยอกระสลายชวดข้างในไอ้เจ้าเลี้ยงสุปรายาสายโยผู้รู้มองให้ตีเข็บจอกอาลุตินัยสินเอาฮับโลผู้รู้